0: แล้วครับเริ่มหิวแล้ว
1: อะไรแบบสนานนะ
2: ไม่ได้ครับมากับผม